เจลกระเร่งจีนกันตีเช่ามีทวนทูค่ะสิลากเต่านาฟ้านะให้หน้ากาให้ตีกันรักไทยเช่ามีทวนทูค่ะสิกันไทยเจ้ามีตารักเสด็งนานตัวกันไงกลางสารเล่งใกล้มาจูเนี่ยงเหม็นปาร์กสิลากเต่าจูอนุปีนอาทิสันีอาฟ้าป่าปฐุมเตโตนันลงไม่อินสังโนบิกเลวีฟ้าปรวลเตโต้ไม่ดึงจูเอาอ๋อล่ะอินสังตวงติมตูเลวเลยกิลคอยตูเลวจุนนุนดานอาหารซาอาศัยนั้นอันกดกาเห็นนุ่มเฮประคัดเอาเมช่วยนุ่มเฮโนจุนจานตินเล่าเมื่อตุนหัวไม่สาอวัจจงเงลากเตาไฟฟ้าเลยปลดกาจูอวัลลมอวัจจุชะไฮอันดูดึงสองินอพุนพุนินอวัตโตเรียลเชียวไฮลากเตาวินนุ่มเฮชะเจ็ดมีดูดเชียมมีฟ้าขลไม่ฟ้าตุกิจเชียมเลยดูดเชียมตินอรัวดีนี่ไรหัวจุนอนุปีดึงอาทิตนุปิธาระหุ่นในสาลจูอาทิจยาอนุปีอ่างไงนนเลาอฟาเตปอลคลินนุดังสิมันเซลาอันนูตุกินอันรัวดีอหลานีอันนูคาอันไทยนนเลาจิคังอาศนานิไรลานะลากตัววิฟาเตปอลจูอันนูจุนอันมุไทยนนเลาอมิดอันเกมอันฉัดคาเลอันเซียนนักลงหลงหูนาอันจวนเรารมนะจวนเลวันบังนุอิทวารกันตีจูนางำนักอุ้มนนเลาอันอินสังจูพุนน้อยนักเลยตัวโอนักลีรินอคัดคังเนตบีกาจุนอันนูอินอพุนพุนินอเทมีอันป้าจูอบุมงาคังลากเต่าขลจุนอฟาเตปอลจูอันนุยมูเวกินอมุคังมีป้าเชียวเฮนูนาวิอาสวมชาตาจุนชีนักมนาเฟอจูเชียวลากเต่าจูอนุปีอินลากเต่านาฟานให้นากาให้จะเหล่าเล่กันเชนอดิงตีนาทีครั้งลากเต่าจนอนุปีทูเอลดึงจูอ่างมเหล่าอเอลเซียจนเชนอกอดูลดึงนุปีทูเชนอกนักจนฟาเลปอลจูเหล่าเล่เหล่าอฟาเตปอลจูอากาวโคมไฮฟาเลนูไฮระกันเหล่าดึงนั่นบ่มผัวเจ้าโลอตีชัมลากาอเฟปีไฮนานเข็นจนกายลอนอันโดนีอันป้าฟ้าใจอันกายทูหายมินเน่ตำซีอันบ่มขัดจิกเจ้าจนนันเลาอันจุมลานะอาปาจนฟ้าเลนุกะเอกะฟุ้งโถตาดิงอีรักหักเชียวละอาตีอาจุมสันหัวไก่นักไก่หลอนค่ะอาเพลีลากเต่าจูอาฟ้าเลปอลหายป่าระตันตาชัดินัดลงอาฟ้าเลปอลจูอันป้าอาตุนจุนไงนักอันไทยเลาอันจุมนักดิงไก่หลอนอาเพลสักรวงอะอันจุมไทยนอนซีเลาหายกุ้งปาราจนอันจับอันราอันป้าจวนเก่าอสินานสางตู้เลยบอมตู้เจ้ามันนันเหล่ามั่งบังอินหายปาราจนไรโนนอันหัวอันหนาวตะบีกจนอูเลนูนั่นนิ่งหางินจับนอนเหล่ากันเบียร์ชีกันเปะโคมดิงีใกล้กระซางบีอีกที่เท่าละเลยลงอ่ะนวมเตนอิรุนเขากายลวนกระฟุ้งดนตาดิงอตีหายจุดเดจุนอันเดียร์ชีจูอันเปียโคมีอันหนาวเตบิกจูอันขี่เลียจูนั้นฝนคากายล้อนฝนต้นหัวอันอุณาวถุมจุนอันบ่มขัดินหายมินจูอันฝนพูรีอันกรุงสารหายมินทอนอาฟ้าเลบอลหุ่งกรุงคาลากตะวินุปีจุนอรักหมู่จุนอรักลมหายหายมินจูลูกเลเฮกาอาเอี้อาฟ้าเลบอลจูอปุรีเราหายอาศนานหายมินาเจมจุนอามาเกล่าอาจังสาเลลากเต่านาฟ้านาเฮนากาเฮอติสารละลาลากเต่าจุนอาฟ้าเลปอลจูอาเกาเลหายนั่นใช่ปีเกงเอาละที่กวางปีกันสั่งดึงอติหายชัมลากาอาช่วยสั่งหายชัมลากาจุนจานทิ้งกวางตุ่มปีอันหาวีส่วนวุ้นอันขวารไทยดอกจุนอันขวารดอกฟังเสร็จอันขวารหัวอันป้าจุนฟ้าเลนูอาสงะอิดนิกูนั่นเต็มหม้ออดีหายอันอูน่าวชุมจุนอันฟุ้งอิดีอันเต็มเดือดเราอันสัตสาลีอาโต้ครั้งหนึ่งตีอันจุมินอาปาจุนฟ้าเลนูฟุ้งอิดสาลนิกูนั่นเต็มหม้ออดีสาลอันอูน่าวชุมจุนอันฟุ้งอิดสาลีดูโต้กินอันอิดเทยอาฟ้าเลปอลจุนกะป้ากันอิดเทยกันทอลเจ็ดอาชะโต้ดึงอันตีจุดที่อาฟ้าเลปอลอันอีลายาจุนลากเต่าจุนอาศินอาวุ่นเสนีชิปีนอาเจมหัวอากุนหลุสันตา
an u nau thum ten ka pa e in run ong sa lo an ti apa chu anu pi hne na dai ziar a thleng zo ti kuang pi sunga chun thi ding long long an nga an sanga ti kuang pi chu an than khora se thang an u nau thum ten ati kuang pi sin chu hele he tia an sir nan an tha bang lak min ziang mana than hem lo nu mai nu te pakhat chu sham laka zan thing ka phur ding tin lak tau te pa farwal ti kuang pi sal nak lama chun ara theng ti kuang pi chu ahmui cha ti na sa zoi ta ha se thing ati i asin chu asat re ro chuti nu mai nui thom wang kha u nau thum te chun an hun the ti kuang pi sung chun kapiye zang fa ten ti kuang sin kha in run phoi sako an hun ti nom hei nu chun aning ati lam lam ma te sham laki umna ki lai ti kuang sungi othong hung thang chu mo tha aruan men man asinan unau thum te chun zang fa an dil chiam ma ronga ate kuang sin chem nak shi chu avun che chat thu an unau thum chun an hung suwa ke peter noi zan thing chu an lam sak nuwa an ti kuang pi chu an zo ni inan thlung inam va thlen chun afa le chu akaleng pi chun araklom hai chu napa hwa ama te arung tlungi nafa le pol na ngak lo na tan ta hai ka ti karak mo thuk re ro simo ati luak le he ka achin long sung um lo mi chu atong re ro ni ziat rei la na lak tau nafa na hai na ka hai ati sal thau thau lak tau chu afa le lo thai na ding a phun phun a hol nan lo ter thai lo ne da bi ka chun shamlak alhana ka katan ta ding tin arwati fa le no lohar kan at ding shamlaka feusi ati shamlaka afe pi san la la la no nan khen nuwa fa le no hitok pun hi nan thai mo ati hai a fa le pol chun kapa hitok chu kan wa ti pel nak an ti an fe sa le kang dang an lan sal apa chun fa le no hitok hi khuitok ha si nan thai mo tia asut afa le poljun kapa hitok chu kan se khal na kan ti tang nang tam non an kan la lai hitok hite nan thai mo ati asut afa le poljun an thai no no afa le poljun kapa hitok chu khuila ma si ti kan thai lo kan in khuila ma aum ti khal kan thai no lo an ti che chun lak tau chun kafa le pol ka kan lo san thang ding ati i fa le no chu tia si le hina rak um shiaw la kei ka ek va tho ta deng ati i akun lo san ta onaw thum de chu tok fang are yi apa ar kir non lo ro nga an kau an hol le ro asinan khui mana an mu no lo an kiang ka pa an va fe le an lo deu deu khui lam kan thleng ti an thai no lo in lam tun nak zin le an thai no lo apa atlung lo zo ti an thai an chenok hla ni apa in aswan sakta mi arsa kha an ei chui huna chun umta dingin buk an sak kun nak zin an thai non lo ruanga chui huna chun an umta ni khat chu an buk kianga hin thurau pakhat ara fu khan mu an nau ta bik chun ka sai ding ati sai li ala a u le pol chun sai yo la kan ma vek mi re thai fara te si ve khi an ti asinan adu lawi hun sai na kho arung ka tul tau avasare achur sunga chun fang fang khatin arak fang fang chu tha te nan re ti lawa an wa hnuwa an tu an bu tu mi te chu tha te na hung kewi ni tinin an thau theo are de hnuwa chun hung vui ve tha te nan ra ni tinin rit an kil thang ni khat chu an lo to thing pi para chun rit an fu chiam chawi a upe bik pa chun avun sai thing pi ko songi si chun tu nge tang nau lu bel wang kwai na chi hung to to pe nge ati ati lu to ke thing ko sunga pi nu a uma si lau mo i that pang ding ati a tong hlau a thai sun chu a kil ngam non lawe a nau pa in avung song a u chun lau toi thing pi chu vung sai wa hla lo tin atiam ta asinan lau khan ve tin ka u khan siang a ha idon ati a thai duwa vun sai na kho mai sa bangin
tu nghe tang nau lu bel wang kwai na chi hung to to pe nge a hun ti la la chuwang ru ma ra ma chu a hung ngai ngai pang ding a ti a ti in a tlung hlo ani chum na ka an nau ta bi kin a vung kil a u le pol chun an chi an kil ngam non lo an nau pa chu kan lau toi thing pi chu vung sa yo tha lo an ti an tiam ta asinan an lau a thlen ve tin zianga simo ka u le polin indon ka sai hnik ding a ti a thai duwa a khen ve te na vun sai tu nge tang nau lu bel bang kwai na chi hung to to pe nge a hun ti kang wal pa khal chun na du le hung lo hung a ti a sai deu deu men pinu khal chu a china hengi kang wal pai um nak an kha ma chun a hung sao kang wal pa chun a mo chun a ti le le tu ki ka na ding le rama non chuang si lao mang bangin khawsa sunga arak khu o pinu khalju ahung sawvi vawe kangwal pai umna khawsa thuna chun ahung tawe anen katol shusut tol shusut kanam shusut nam shusut tin ataw ring ring chuti ya tawlaya pinu i firkha khawsa ong sunga chun afung po di kangwal pa chun ashuk pin ado kangi akil bet pinu chun atwar thai non lawi kangwal pa chu zang fa ten i tha o ati re ro nan a tha du lo adir na deu deu ne ta bi ka chun sial kring chin ka lo pe ding i tha o ati kang wal pa chun chu vek sial kring chin ti vek ka thai lo jiang ha chap nem nak ati pi no chun bu lua ko na ti le bu aluak ding i sa lua ko na ti le sa luak ding na du mi hwa hwa na fial mi piang in atwa thu ding ati kang wal pa khal chun alunga kim khang pinu khalchun kan khun ra le kret khi vungla o ati kangwal pa chun anlo to thingpe ko sunga chun avung lu ti avung zo khun ra le ta chu avung lai salwa ko ati sin thir salwa bolwa ko ati tai febu alwa achina hengi pinu ebu masilo mo ati na pin akil deu deu pinu chun atwar thai non lo sin si ni kan e khuna karet khe vungla o ati changwal pa chun avung kan sa le an e khun chu avung zo sa lwa ko ati e sa lwa bu lwa ko ati e bu alwa changwal pa chun alunga kim na sa atlan zo nga pi nui fa te bol chu an ka khatin wut cham abar khat thlui an chi thlu changwal pa ahung then chun pi nuwa kil nak chu ahung phele pi nu khal chu a fir na pi thon aina avung tin sal ina vung thentika afa te polchu zianga ha kachilnu nan rakla ke nan ka khat khati nan e ati hai abeng jokri ro asinan afun zau that sal chun wutcham an ka khatin kangwal pai ben mi si kha mu chutin afa te polchi chu ning hangina tapri ro pe kong lubul ka phur ruanga mo nan chi e lilon kiak ka phur ruanga mo nan chi e ati pinu chu atap re ro asial kireng chi ne medang ne na khang zawi jiang man achang thiam non lao kang wal pa chu lungkim zadin azan chu ina hung klung anai mi kha a u le pola sim lao a thai sun chu nan ni ram wa ko ke in karak ngak ding ka ba ngo ati zan lam khwa si min asial kireng chin kha bolwa ko salwa ko ati e bole sa cho an unau thum khopin alwak ter a ule pol an ramwana kin an ratlungi ni dangye an ei da lawmi le an mu ban lo bole sa rol tho tho an nawin arak suan sak hai kha an manga bang khui ta ha alak ding an tire ro kang wal pan le asim du si lo a thai son cho an fe sal an naw pa chun an unau thum sanga atul mi bol kha arak to sal amai sabi ka mi pa chun nupi control ati e phala pachuma luak ter chumi the nuwa mai thal aluak ter la la chun in le lo tutorial na ki thil tul threle nam aphun phun aluak ter e athup ten arak re thu a u le pol anda tun chun thu su thai u le no tua hin jiang ha nei se la nan du bi ati a u le pol chun nupi pakhat chiao nei se la anti chule afala nei mi pol kha avung swai an upabi kha
นดูเบียงมีสิลไม้สาวอตีอะไรลักขลค่ะอามายฐานะอสิลเตอร์นั่นดูเราตากระเจ้าดึงอตีจุดินอันอุณาถุมินนุพียนไหนเจ้าชิลดังดูมินันไหนโมตียาอสุดลาลามีป้าจูรำว่านักก็ไม่ทันกันดูบีกสีร่วงอ่ะกันอุณาถุมินไม่ทันไหนเสียละอันตีอาไม่ทันไหนมีปุ๋ยค่ะอาฟงสัวหายเอาป้าป้าเตียนอสิลเตอร์ลาลาจนเตชิลดังกันจวนเมียวอุ้มโมเดียสุดสารหายชัยเชียมทิ้งผดเล่าโถนาเกจูลปอลกันดูหลายอันตีอันหนาวป่าจนชัยเลเชียมอชาชาอพุนพุนอฟุ้งสวาลาลาอู้เลปอลจูนนนาดึงชิลจูลพุนกิมินอันในครูเจ้าร่องอ่ะนั่งอันชินนัวมินันอุ้มอันอู่นาวทุมินนุปีอันในเจ้าร่องอ่ะอินคดีอุ้มกลางอารมเชียมนนลาวีอินทุมาอันเชโนอันอุณาถุมจนรันนงโจเลเซียปอลคาอรวาลินอันวุลีมิเลียนาอันจังคังอันโจเลอันเสียคาอปาลักตะวิอุมนักขวาเทียงินอวงหลวงคังลักตะวจนอินไม่เสียเลโจเอกรุงหลวงคาอหมุติกาอมังอบังนิคัดโจฮีเอกปอลเฮคุยละมิตาฮาอสีดิงตีนอตีเอกหลวงนักโทเนนเสาเนตบีกาจนอาฟ้าเลปอลอุ่มหนักอหุ่งแข็งอีมังบังซาอินเลเลวทนมิเลียนง่ายง่ายอินอหุ่งหัวหายอาฟ้าป่าปอลินกะป้าซีเตียนเทอันนี้ขลินหลานี่อรักตานตามีอาการสันมีอาฟ้าเลปอลอันสีค่ะอเทจูเฟกี้มิเลียนเลมิในอันสีร่วงอ่ะอาป้าจนฟ้าเลนูใกล้ขลนั้นเนนอุ่มกระดูอินอุ่มเตอร์เวียวเตียนอหุ่งดีลอาฟ้าเลปอลจนกันวินอินเรียมจ้วงเหล่าดึงอีอินโดยสารเท่าเท่าดึงนาดูเล่นั่งมาเตะหงอุโมลากันวูสวยดึงโจอารมเทียมเหล่าอันตีสันอปาจุนใกล้มาเตะอุ่มดึงขลินกันดูเท่าเท่าตีอาฟ้าเลปอลินจุดที่สี่เล่อินนวุ้งเข็นติกาฮีโร่เฮกันวูฟุ้งเปโอนั่งมาจุนวุ้งเอโยธานาชิดึงอันตีทำตุรซาทอเซดดึงออมินอันสวนีอปาจุนเก็นเตอร์ลงโอ้ยเสด็จอาป้าจูอาฟงกลงกาฟ้าเลยทนนุนนัวมินกันอุ้มทางดึงเงออตีเชียนลุงสะดุฐานังอพุนผุนทนอาการจกเร่โรอินักแค่นินอันนุยเนนะรอลท้อเสร็จกะเล้าสู่มาตีน้ำตุรสาเจียนเจรจูอาเปอันนูจุนอาวะโถโลมาเวคุยละมิตาหานลากเตียลมพาพาจุนอาเอจกเร่โรเนตบีกาจุนอันนูจุนอันไปเนนะนั่งเหล่าจุนกระจกจดีละลูดหละอัตีอันป้าจูอหุนบารเวอาฟ้าเลปอลินอันเทียมตามีนาเอเลนนาชีดึงอันตีค่ะอันนุยเหนียนอาเทนจุนอาวงหิลโคนุปีเปกเลบาร์ทังจูชีนักดึงขลเฮดอลไม่อนัวมาเทวมังลากเต่าจุนลงดิเรียมินอรักดอลไม่อันนูป้าจุนจดีนอันชีกลางลากเต่าอีฟ้าเลปอลจูอาป้าหงเกียรติขันในช่วงหละจะถินอันมาอุณาถุมเตเสียงไงเราเลยนุนนัวมินจุยมุนาจุนขวาอันสลันตาที่ถวนทุสงอาหินอันอุณาถุมเตนลงรั้วจะถินประจันจุยเกออันการกลางด่านกันหุ่นเทอรักไงตัวนั่นนี่ขลินนั่นดักโลกปีดึงเตียรสนากันเองนั่นสาเทปารักกันลุงอ้อย

ตัวจุนละมวยกันรวนงายทั้งนี้จอห์นเอลเอสเอลิพวามีมาอยากที่มีลากันงายครั้งหนึ่งที่มีลาสักทุกบอลเฮสไลด์ตัวเอาอิสราเอล VSL สไลด์ผู้โจและจุ้งรวยอาวานเลยไม่กี่มีโปรลันซีกันหลายมีและสักเชียมเหม็นทั้งตั้มปีโอฮีลาสงอาเห็นมันขัดเตียกันงายกลางหนึ่งฮีลาฮีอสันขลัดชะเจดีไม่ต้องเหล่าเตยไม่ละมีเกี่ยกันกัดไทยนาดึงช่างยิ่งท่าสางเปียงหนักลาเซตัวกันงายกลางหนึ่ง